มาตายมาตายไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปเรียกทุกสิบยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่มาเนี่ยงั้นคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาสิบยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์เมย์เบงเมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอี้ยอะไรรับบนเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language คักชาคุบินวิวัตชาหอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์อินวอร์ตัวโซลาร์ซิสต์แกมาร์อะไรบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตไฟไปดูดิฉันเถ้าทำไมมันเป็นร่างเอ๋ตาเก๋เขาตาลโนเบต้าเอามาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ห้าไปตาลีสามอาทิตย์อันที่หนึ่งเบต้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าเขาบอกว่าเขาบูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตายความมาตายไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็สิบยันชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเฮ้ยมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปนั่นคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาสิบยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กกี้ฮาเลมากอร์มาบิ๊กกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัตตามาบิ๊กกอร์เนย์อายระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Ab inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone kai lage. Dake.
0: Au talno betal mahider phir duka paiyela ni jhushe. Au ye phone number 0115547787. 9420535541. Ab good very good.